ติ อสันตัง วา อัจฉัตตัง วิจิกิจฉัง นัตถิมิ อัจฉัตตัง วิจิกิจฉา ติ ปจานาติ